0: Now it's time for a story. And I play the story on the program here occasionally. I really like this story. Matter of fact, I like all the stories anyway. But anyway, in this story called The Giants, no, no, I need to like, and you know, head there to get see, head out there. You know, you darling, how they gone there, you know, do no head, do need call, una dena, the cano headly, no, you head out there.
1: Cano he. เออตอดเจ๊ซินอเฮตอีลีซินนะเจ๊ซินอฮิเซฮะอติสกอนอ๋อนอนอสลากเวทีนอเกเอทีเจ๊ซิโกฮีกิเซนาฮยอนเนฮะซินะซินนีกันซินโตอิตาอีนะนอดีนะจะนากวันนี้สกายะสเกนอฮิลาฮยอนตานาอูทอกซอนนอกายะละกะนานีเนละ อันนี้ถ้าเรานัดถึงนี้ค่ะนี่ก็ฮีแล้วนะทางกิจการจุดการจุดด้วยตอนนี้นี่สกายจะแน่กว่าก็เลยนี่ตั้งด่านนะฮะนี่ถ้าเรานัดถึงนี้ก็ต้องถึงดีลิสกันนี่ส่วนนี้ก็ต้องตอนนี้น้อยแต่ก็ยิ่งสกุลเยอะกว่านี้กิจการดีลิสกันจุดน้อยนี่ก็ติดกันนั่นนี่ติดตั้งนะทางกิจการนี้ส่วนนี้ต่อนะฮะนี่ก็สนุกโอ้คุณด่านนะใช่ อีกอันแต่ฮะอันทางอีสก์อยู่เดลีก็ดีอยู่ที่ท็อปอีสก์ก็อยู่ที่นั่งสกับแต่ถ้าเนี่ยกูตอนนั้นจะสลายกูเวทีอยู่เดลีก็ได้รู้ที่นี่แล้วสาวสาวน่าขันแล้วก็ได้รู้ที่นี่แล้วแต่ถ้าเนี่ยเดลีก็อยู่ท็อปอีสก์น่ะก็น่าท็อปอีสก์อะไรสักขนาดเลยสองแต่ขันแล้วก็ร้อยกว่าหนึ่งสิบอีสก์ อีกเช่นนั้นหนึ่งเช่นนั้นก็เลยขันแล้วก็ดีที่อ่ะทอฮีสก์เช่นกันแล้วทอฮีสก์เดี๋ยวแต่ลีก็ร้อยวันนี้ก็สติสก์เช่นนั้นจุดการล้านดีสก์ทอฮีสก์สติสก์ก็ต้องเช่นนั้นก็ยิ่งต้องเยี่ยมเยี่ยมดีกว่าทั้งดีสก์นั้นนั้นของคุณก็คุยอันนี้จุดเทสต์นี้ตาเวทที่ยันเนอร์ให้ได้ทอฮีสก์เช่นนั้นหลังจากนั้นก็ตุนิชันสถานะ จนทายส์อันนี้ก็เลยยากที่นาตองที่สกินต้องเรียนได้ในเรื่องนาตองนะฮะเอาคุณนะนาตองนะเดลล์ใช่ก็ต้องเกิดสิ่งโกหกสิ่งโกดังเห็นสเตสิ่งโกดังเหตุสิ่งที่ตัดลิสต์นั่นก็ตื้อสุดโลกสเตเยสที่บุตรก้าขันนอลิสกันเดนสกินน่าอยู่ยังสตาร์สกินอยู่ยังสตาร์ ยี่โมคันนั้นลื้อน้องจุ๊ยเฮงสเตสิโกต์แล้วก็แต่รอไม่ว่าคันนั้นลื้อสีก็เงินด้านนั้นนั่นเป็นทางสอนนักบวยนี่ต้องจับตาหน้าจานนอใช้ห้อยสิ่งนอท่านน่าตาเฮงสเตสิเสรีสันนอกอ่านนอท่านจะใช้ขัดเสียจริงหน่อยจริงเช่นนี้สิ่งนอท่านน่าตาเฮงสเตสิจูเซอร์ดองจูทันเดือนนี้ลีสท่านนั้นสุดท้ายสกอร์ให้จูเทล่าจูเซอร์ดองดีลีสต่อจูทันนั้นสิสกิลสิ่งนี้ลีสท่านนั้นสุดท้ายฮะ วันนี้ค่ะนั่นก็ที่วันนี้ฮะแล้วนั่นยืนรอให้สิ่งนั้นก็ได้ในวันนี้สิ่งนั้นถ้าตัวเสียงเออรอให้สิ่งอย่างนั้นน่าเย็ดตื่นนี้ค่ะนั่นค่ะขอให้หนุ่มสิกถ้าได้สเตสเนี่ยก็นี่วันนี้ที่ท้องสิ่งจะใช้สิ่งแต่ถ้าได้รอสิ่งนั้นลิซ่าอินเดนน่าน่าน่าจริงใจ ตัวอีสแล้วนอนแต่หน้านี่นะนักเตะเขาตอนนี้ขันนะถ้าได้สิ่งที่น้องเขาจะทำให้สักเล็กแต่เลี้ยงดีทะเลนี่ทำให้ใส่เยอะเลี้ยงทะเลสุดทำให้ใส่ส่วนนี้ทำให้นอนนั่งสุดสุดนอนโดดเดี่ยวกันให้สิ่งนั้นเลยทำให้นะเกี่ยนนั้นทำให้สักน้องทะเลถ้าเกิดไม่สบายแต่ตอนสักหน้าเต้ก็สบายเนี่ยสักอันเดียวนี่ในตัวอีส อีกสเตดี้จะท้าจานนะก็น้องดีทอฮีสินะกูนั่งนั่งตอนท้องทะเลนั่งเขียนลอยสิ่งที่ทอฮีสิจงอีนั่งสิ่งก็น้องดีทอฮีเขียนลายสกีนั่งสิ่งก็ได้นะกูน้องดีทอฮีสิลอสกันเนาะอีกเอาแค่สิ่งที่ทอฮีสิลอสกันเขาคนน่ะทอฮีอะไรอย่างสตาร์กันเลยนั่งทอยอะไรอย่างสเตดโน้ตจะดีทอฮี ตอนที่ขันนอยส์กันเนาะน้องน่ะทั้งที่ตีนั่นเลยที่ตาในลูกิ Chúng ta lại nói thì ai chỉ đá khổ và chỉ tí của chiếc này có chỉ nói như tí này nó có nói này lý tóc này sẵn này này nó đã có ta này nó xin tình đề tàn đà cho này lý tóc nó này có thì cái gì do này hay là do mà nó ít thì cái sinh tình này do cái gì anh cái cái quá tàn đi lắm thì hết gì cái này những cái này cái gì cái gì chỉ sợ này này nó lâu sẽ dễ là hết gì đi cái này nát thì anh hẳn anh đi có nó nó đây là điều quốc thần thì đây là cái này cái thằng này lo hú thần để cho nó nó vẫn là sự nít cả lần này lo hú thần nó vẫn là hàn thế sao là như thế này là nữ có ta ta thì có hàn thế sao cái con nó nữ ta nó hạ quan cái nó sự nít cả liền tay nữa cái con này cả
0: That's it from the program, and I thank each and every one of you, wherever you listen from, for joining me today to listen to the Cherokee Voices and Cherokee Sounds that's being brought to you by Cherokee Nation. And my name is Dennis Sixkiller, and well, how are you all doing nowadays? Now that July is almost over with, just a few more days, and we'll be in the month of August. Just ain't for too long. Within a month or so, we'll be having a Cherokee National Holiday already. Man, it's going by fast, isn't it? But that's how life goes, isn't it? And I'm still thinking about going to the creek and fishing. I say that every year, don't I? But anyway, I really am. I guess now that it's getting so hot, I guess when it cools off some. Sometimes I want to go, but then I think about it and then I don't. But anyway, I might go for too long. Who knows? I would like to have some crawdads, though. But I have to go out and get them, huh? But anymore, I didn't want to do that. I actually like to. I mentioned numerous times in previous years, I used to go with my dad whenever I was young, and I really liked it. He and I had a gig because we found those bigger crawdads in the deep waters. To me, it was probably about chest high, but to dad, it wasn't that high. But I really liked it. I got pretty fair using that crawdad gig. If the crawdads were smaller, turn the gig sideways, not get them. And then we'd get a bunch and enough to eat for the whole family. Just me and him. But those were the days, a long time ago. But anyway, enough of that. Let me give those Cherokee Nation once again. First, Miss Toll Free Nationwide, 1-800-256-0671. My direct number is 918-453-5433. And the other number to Tribe Headquarters in Tahlequah is 918-453-5000. Until next week, please take care. No das knit kohig leg, the legal hug. Nigan is hotel de la kohig. Ida di elise, negohila, di sadar de hot la knega, a letter like the noika, to la gaitle, nidu de lena, moors, a lihidal don. Kadohid done, no hang youth could it end it, kuyeg one colour. Ga yuke, de di suited di stern, a dog the leg. I said, la digo, you di stern. Told you. Tao đưa đi hỏi giá ha sẽ nói à mà nói đi nè tao có vì con là đi hỏi giá ha thì tao tự ghé ha thì thứ gì cũng tự ghé ha thế nào tao đưa sau đó tao đưa cứ để thế cái tao thế này con đi gõ thì tao đi nè à sẽ nói cái ha sẽ cái tao sẽ đó chú thần tao đi nè đi tần tao đi thì hết để đi tần chú thần có cái ha Lê, tôi gọi tôi ghi hết, nó đi đi hả? Nó tỏa như vậy hả? Và xin lời gửi lời cho xe, yêu đoàn tế, hề đồ tì tao đi đó hả? Lê, nó đẹp xin tôi ghi sáng. Và xin, xin ghi xe xe đi nó hết, xin tôi gọi tôi xin lời ghi ở đi. Nó đi xe xe đồ xe xin lời ghi lê, nhìn đó là nó đi yêu đồ đưa lê. Ý gây, xe vô mẹ lê ngân nè, xa gu, nè lê, thọ lê, xứ đó, khi nhìn gì đó, xứ đó có khổ xa gu. Anh đi gửi lời tặng đi, chỉ với cái lực, số này số chín này, nước hít trong, hít nước trong trong, số thứ sáu đó hắn chỉ là ghi lại, yêu thương nào đó này là lực, số này số chín này, số này số chín này, nước hít trong, hít cái ghi lại, đi cả đi đi lại, đôi chứ, để cái đại cái yêu sáu đi, yêu thương nói cái sáu đi cái lực đi, sau đó nó hóa giải.
2: You've been listening to Cherokee Voices and Cherokee Sounds, presented by the Cherokee Nation of Oklahoma on Classic Country KTLQ 1350. Watto.
3: This is KTLQ Tahlequah, AM 1350, 96.3 FM, translator K242CK, and 93.3 FM, translator K227DG in Fort Gibson.
4: My name is Jesse French, pastor of Elder and Baptist Church, and I listen to Doug York Gospel on Sunday from 1 p.m. to 3 p.m., and I enjoy it very much. If you haven't tuned in, try it. I believe you would enjoy it also on Billy Country 96.3 FM.
5: I'm Jack Callahan. The U.S. pausing airstrikes against Iran. U.S. UN Ambassador Mike Walls telling Fox News Sunday President Trump is giving Iran talks some space.
6: We've had both Iman and Iran and a number of our other negotiators engaged at every level, from the most senior levels all the way down to the technical level over the past few weeks and particularly in the past few days.
5: Meanwhile, Israeli Prime Minister Netanyahu will meet with President Trump at the White House on Tuesday. Police in Germany searching for a 21-year-old German man with Lebanese roots suspected of Saturday's deadly attack on a pride parade in Berlin.
7: At least one person was killed. 16 others are hurt.
5: But now a German national broadcast agency in Berlin says there are reports the suspect has been shot and killed during a police operation. America is listening to Fox News.
8: Well, good afternoon. Today is Sunday, the 26th day of July, and it's going to be hot out there, so be very careful. Don't get out there and overexpose yourself to the sun. You can do that pretty easy today. Make sure you stay hydrated. Make sure you keep your pets hydrated, and stay in the house if you can, where it's cool. I'm going to get it started with one from Ronnie Bowman, Three Rusty Nails. And right after that, Gold City, in time, on time, every time. And we're in time right now. This is Doug York and Billy Country, 96.3 FM, AM 1350, KTOQ, and Tahlequah, and 93.3 in Fort Gibson. Gospel music for the next 2 hours.